ในลักีแอนคาร์โอครับยังใครต้องคุยกันก็ยังก็สันรอนี่ดันเต็มที่งั้นพงายุนนราโปรแกรมเมติมนั่นมคือคุณอาจจะตั้งใจกินก็ยังพนันไม่รู้เอฟเอ็มเอชนั่นพอยนั่นวายุนกันก็นั่นมาเราก็ตั้งใจอ่ะอากูคุยยังคืออากาเมติไปป่าเรื่อยตันคืออีเรียนนั่นก็ติกรอยนั่นก็ยังอันมาตายนั่นเนี่ยคือกูก็สันมันเรียนนั่นเป็นดัมเมสเซนเดนที่งั้นพงายุนมาเนี่ยนะอันนั้นตัวรอนสิตใจอ่ะยังมองตะการตันยังเป็นก็ตั้งันคุณอายุอันนั้นพูนิเป็นดินนั่นเฮียอีมาเนี่ยนะอันนั้นตัวรอนกินสิตใจอ่ะยังมองกินเดนเตปงายุน

0: ฟนักวิธีนำกระทำว่าแต่ยันเทเรียวปุ่นตัวนั้นไม่พูดคนนำแพลนอีบุกินนำกระทำว่าแต่เกอัมโปรโมชั่นเกออัมคาวายอีบุกินนำมาร์เก็ตติ้งอีบุกินคาวายอริกิอัมมีคัสเตอร์มส์อะคิคัมตากิตินีนำมีโปรดักต์เกออัมมีเซอร์วิสส์เกออีบุกินนำมีกระทำว่าแต่การงินปวงานะออมเมนิกาคาวายอีบุกินอายาตตาอิติปอตันนอเนต้า
1: วัดแบงแบงFM 89.9 was seen them in Kwawa, Akur and Nangan with the Capen and the Nero, Ilan Dayan Service, Ika Professional, or Sexy Nayer, that I know Rachel Rebe, Ika Akuna and Bobo Kitawa, you want the Bobo Kitawa, or in Metroid. If you give me any boat taking the Maguri, communities up on the boat and Nanda, I you and Lenny at the house. See FM 89.9, Wepa!
0: Kavarira, or Katanwata Nangaira, Ntepung, eh? Ibukin di kirong rong na panin o rita kina koi ran tenampa ono wa tenu wakia to wana nime wakia ke isu wa tenu wakia akia to wana wanua to wana wanua ke message na koi ra nana Facebook page PPA Broadcasting and Publications Authority o Maori PPA FM 89.9
1: ke poni kawarida o pondrogo nara Frontex ipahiriki ke kona kusima ayakiai natemuangari ha ha ha ha ahewa yes

0: ยืมกางะ
1: นี่กูไอ้ละจะเอากางะ
0: กีตาเตยาม
1: อันจะไรเองนี่กู
0: เกียที่เราหนอมนั่นน่ะ services ppa
1: เอ็งไอ้ยาเรอีบุกินกีตาเรนนังกางะนัทโตรียากินหนอมอ่าดีจักินนคน marketing@ppa.gov.ki
0: เกมเมสเซจนคนนั่นน่ะ facebook page ppa a broadcasting and publications authority เก ppa nori fm 89.9 เกคูปนิโกนานะเบนเดตากินนคอยรันเดตารีโฟนนัมเบอร์อโนวาเทนัวอาเกียเทนัวอาเกียตัววานานิเมวาเกียเกนิปุนโรคนนั่นน่ะ account ppa ไปดิกินนิการินาตังตังยิมเกมกางะอันนั่นน่ะ suggestion box ppa อะไรเอกตาRoya Ibukin.
1: Weapon!